0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: สังคีติหมวดที่หนึ่ง Once ท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ธรรมะอะไรเล่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นบุญมีอายุธรรมะหมวดละหนึ่งประการนี่แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมะนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย And what is that teaching? There are teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the Perfected One, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare and happiness of gods and humans. สังคีติหมวดที่หนึ่งก็ธรรมะหมวดละหนึ่งประการนั้นคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยสังขารท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดหนึ่งประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย What are the teachings grouped by one? All sentient beings are sustained by food. All sentient beings are sustained by conditions.These are the teachings grouped by one that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees the Perfected One, the fully awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness of the people, for the benefit, welfare, and happiness of gods and humans. Sankhiti Moti Song Tools. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก็นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละสองประการนั้นคืออะไรคือ1นาม2รูปหนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งสองภวะตัณหาคือความทยานอยากในภพคือความเป็นสภาวะหนึ่งภวะทิฏฐิคือความเห็นหนึ่งด้วยภพสองวิภวะทิฏฐิคือความเห็นเนื่องด้วยวิภพ There are teachings proved by two that have been rightly explained.By the Buddha, you should all recite these in concert. What are the teachings grouped into? Name and form. Ignorance and craving for continued existence. Views flavoring continued existence. And views flavoring ending existence.ข้อที่หนึ่งอหิริกะคือความไม่ละอายต่อบาปสองอโนตตัปปะคือความไม่กลัวบาปหนึ่งหิริคือความละอายต่อบาปสองโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปหนึ่งโทวัจจสตาคือความเป็นผู้บ้ายากสองปาปะมิตตาคือความมีบาปมิตรหนึ่งโสวะจัสตาคือความเป็นผู้ว่าง่ายสองกัลยาณมิตรตาคือความมีกัลยาณมิตรหนึ่งอาปัตติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติและอาปัตติบุตฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติ Lack of confidenceAnd prudent, conscientious and prudence, being hard to admonish and having bad friends, being easy to admonish and having good friends, skill in offenses and skill in rehabilitation of offenses.
2: ข้อที่ 9. สมาปัติกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติหนึ่งสมาปฏิวุฒฐานะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติสองข้อที่สิบธาตุกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในธาตุหนึ่งและมนสิการะกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการสองข้อที่สิบเอ็ดอายตนะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะหนึ่งและปฏิจจสมุปบาทกุศลตาคือความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทสองหัวข้อที่สิบสองฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะหนึ่งอัฏฐานะกุศลตาความเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐานะสองข้อที่สิบสามอาชวะคือความซื่อตรงหนึ่งลัชวะคือความละอายสอง ข้อที่14ขันติคือความอดทน1โสรจะคือความสงบเสงี่ยม2ข้อที่15สาคัลยะคือความมีวาจาอ่อนหวาน1ปฏิสันฐานคือการต้อนรับ2ข้อที่16อวิหิงสา1คือความไม่เบียดเบียนและโสชยะคือความสะอาด2ข้อที่17มุทธสัจจะคือความหลงลืมสติ1และอสัมปชัญญะคือความไม่รู้ตัว2ข้อที่18สติคือความระลึกได้1และสัมปชัญญะคือความรู้ตัว2ข้อที่19อินทริเยสุอกุตตทวารตาคือความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย1และโภชเนอมตัญญุตาคือความไม่รู้ประมาณในการบริโภค2ข้อที่20อินทริเยสุคุตตทวารตาคือความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย1และโภชเนมตัญญุตาคือความรู้ประมาณในการบริโภค2 Skill in meditative attainments and skill in emerging from those attainments. Skill in the elements and skill in attention. Skill in the sense fields and skill in dependent origination. Skill in what is possible.And skill in what is impossible, integrity and scrupulousness, patience and gentleness, friendliness and hospitality, harmlessness and purity, lack of mindfulness and lack of situational awareness, mindfulness and situational awareness.Not guarding the sense doors and eating too much. Guarding the sense doors and moderation in eating. ข้อที่21ปฏิสังขานะพละกำลังคือการพิจารณา1ภาวนาพละกำลังคือการเจริญ2สติพละกำลังคือสติ1สมาธิพละกำลังคือสมาธิ2สมถะการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิ1วิปัสสนาคือความเห็นแจ้ง2สมถานิมิตคือนิมิตแห่งสมถะและปักขะนิมิตคือนิมิตแห่งความเพียร2 The power of reflection and the power of development The power of mindfulness and the power ofImmersion, serenity, and discernment, the foundation of serenity, and the foundation of exertion. ข้อที่25ปักขะคือความเพียร1อวิเคปะคือความไม่ฟุ้งซ่าน2ข้อที่26สีลวิปัตติคือความวิบัติแห่งศีล1ทิฏฐิวิปัตติคือความวิบัติแห่งทิฏฐิ2 27สีลสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งศีล1ทิฏฐิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิ2 28สีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีล1ทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิ2 29ทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิ1และยะถาทิฏฐิปทานะคือความเพียรที่สมควรแก่สัมมาทิฏฐิ2 Exertion and not being distracted Failure in ethics and failure in view Accomplishment in ethics and accomplishment in view Purification of ethicsand purification of will, purification of will, and making an effort in line with that view. ข้อที่30สังเวชนิเยสุฐานเนสุสังเวคะ คือความสลดใจในที่ที่ควรสลดใจหนึ่งสังวิคสะโยนิโสปทานะคือความเพียรโดยแยบคายของผู้มีความสลดใจสองกฎที่31กุเลสุธัมเมสุอสันตุติตาคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งปทานสมิงอปติวานิตาคือความไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรสองวิชชาคือความรู้แจ้งหนึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นสอง33ขยะญาณคือความรู้ในการสิ้นกิเลสและอนุปทานญาณคือความรู้ในการไม่เกิดกิเลสสองท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสองประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย Inspiration and making a suitable effort when inspired by inspiring places. To never be content with skillful qualities and to never stop trying.Knowledge and freedom, knowledge of ending and knowledge of non-arising. These are the teachings grouped by two that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite these in concert. สังคีติหมวด 3 Trees ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะหมวดละสามประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by three that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite this in concert. What are the teachings grouped by three? ข้อที่หนึ่งอกุศลมูลสามได้แก่อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้ายและอกุศลมูลคือโมหะความหลง 2. กุศลมูล 3 ได้แก่กุศลมูลคืออโลภะคือความไม่อยากได้กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายและกุศลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริต3ประการได้แก่กายทุจริตคือความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริต3ประการได้แก่กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 5. อกุศลวิตก 3 ประการได้แก่กามวิตกคือความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทและวิหิงสาวิตกคือความตรึกในทางเบียดเบียนข้อที่ 6กุศลวิตก 3 ประการได้แก่เนกขัมมวิตกคือความตรึกในทางออกจากกามอภยาปาทาวิตก ความตรึกในทางออกจากพยาบาทและอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่7อกุศลสังคปะ3อย่างคือกามสังคปะความดำริในทางกามพยาบาทสังคปะความดำริในทางพยาบาทและวิหิงสาสังคปะคือความดำริในทางเบียดเบียนข้อที่8กุศลสังคปะได้แก่เนกขัมมสังคปะความดำริที่ปลอดจากกามอัพยาปาทะสังคปะความดำริที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสังคปะคือความดำริปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่9อกุศลสัญญา3ประการได้แก่กามสัญญาความกำหนดหมายในทางกามพยาบาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาทและวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียนและข้อที่10กุศลสัญญาได้แก่เนกขัมมสัญญาคือความกำหนดหมายที่ปลอดจากกามอัพยาปาทะสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากการเบียดเบียน3 unskillful roots greed hate and delusion 3 skillful roots non greed non hate and non delusion 3 ways of performing bad conduct by body speech and mind Three ways of performing good conduct by body, speech, and mind. Three unskillful thoughts, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful thoughts, renunciation, goodwill, and harmlessness. Three unskillful intention, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful intention, renunciation, goodwill, and harmlessness. Three unskillful perceptions, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful perceptions, renunciation, goodwill, and harmlessness. God is a bit.อกุศลธาตุ3อย่างคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามพยาบาทธาตุได้แก่ธาตุคือพยาบาทวิหิงสาธาตุได้แก่ธาตุคือวิหิงสากุศลธาตุ3ประการคือเนกขัมมธาตุอพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามภพรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพและอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพธาตุ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพและนิโรธธาตุได้แก่ธาตุคือนิโรธข้อที่15ธาตุ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือหีนธาตุได้แก่ธาตุอย่างหยาบมัชฌิมธาตุได้แก่ธาตุอย่างกลางและปณีตธาตุได้แก่ธาตุอย่างประณีตข้อที่16ตัณหา3อย่างคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตัณหา3อย่างอีกนัยยะหนึ่งได้แก่กามตัณหาคือความอยากในกามภพรูปตัณหาความทะยานอยากในรูปภพและอรูปตัณหาคือความทะยานอยากในอรูปภพตัณหา3อย่างอีกนัยยะหนึ่งคือรูปตัณหาอรูปตัณหาและนิโรธตัณหาคือความทะยานอยากในความดับสูญข้อที่19 สังโยชน์สามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรมาสอาสวะสามอย่างได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา3 unskillful elements sensuality malice and cruelty 3 skillful elements renunciation goodwill and harmlessness another 3 elements sensuality form and formlessness another 3 elements form formlessness and cessation another 3 elements lower middle and higher 3 cravings for sensual pleasures to continue existence and to end existence another 3 cravings sensuality form and formlessness another 3 cravings form formlessness and cessation 3 fetters identity view doubt and misrepresentation of percepts and observance 3 defilements sensuality desire of continual existence and ignorance ข้อที่21พบ3อย่างคือกามภพได้แก่ภพที่เป็นกามวจรรูปภพได้แก่ภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปภพได้แก่ภพที่เป็นอรูปาวจรข้อที่22เอสนาคือการแสวงหา3อย่างคือกามเมสนาการแสวงหากามภเวสนาการแสวงหาภพและปรมัจจริเยสนาการแสวงหาพรหมจรรย์23ความถือตัวคือวิทา3อย่างคือถือว่าตัวเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้เสมอเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา24กาละคืออัตถาคือเวลาได้แก่อดีตกาลอนาคตกาลและปัจจุบันกาลอันตะคือส่วนสุด3อย่างได้แก่สักกายอันตะได้แก่ส่วนสุดคือสักกายส่วนสุดคือสักกายสมุทัยและส่วนสุดคือสักกายนิโรธข้อที่26เวทนา3อย่างได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา27ทุกขตา3อย่างได้แก่สภาวะทุกข์คือทุกข์สภาวะทุกข์คือสังขารและสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป28ราศีคือกองได้แก่กองแห่งธรรมะที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนกองแห่งธรรมะที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและกองแห่งธรรมะที่ให้ผลไม่แน่นอนข้อที่29ความมืด3ประการได้แก่เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตการความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอนาคตการท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะหมวดละ3ประการนั้นเป็นอย่างไร There are teachings grouped by 3 that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite this in concert. What are the teachings grouped by three. ข้อที่หนึ่งอกุศลมูลสามได้แก่อกุศลมูลคือโลภะความอยากได้อกุศลมูลคือโทสะความคิดประทุษร้ายและอกุศลมูลคือโมหะความหลง 2. กุศลมูล 3 ได้แก่กุศลมูลคืออโลภะคือความไม่อยากได้กุศลมูลคืออโทสะความไม่คิดประทุษร้ายและกุศลมูลคืออโมหะความไม่หลง 3. ทุจริต 3 ประการได้แก่กายทุจริตคือความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจ 4. สุจริต 3 ประการได้แก่กายสุจริตความประพฤติชอบด้วยกายวจีสุจริตความประพฤติชอบด้วยวาจาและมโนสุจริตความประพฤติชอบด้วยใจ 5. อกุศลวิตก 3 ประการได้แก่กามวิตกคือความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทและวิหิงสาวิตกคือความตรึกในทางเบียดเบียนข้อที่6กุศลวิตก3ประการได้แก่เนกขัมมวิตกคือความตรึกในทางออกจากกามอภยาปาทาวิตกความตรึกในทางออกจากพยาบาทและอวิหิงสาวิตกความตรึกปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่7อกุศลสังคปะ3อย่างคือกามสังคปะความดำริในทางกามพยาบาทสังคปะความดำริในทางพยาบาทและวิหิงสาสังคปะคือความดำริในทางเบียดเบียนข้อที่8กุศลสังคปะได้แก่เนกขัมมสังคปะความดำริที่ปลอดจากกามอภยาปาทะสังคปะความดำริที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสังคปะคือความดำริปลอดจากการเบียดเบียนข้อที่9อกุศลสัญญา3ประการได้แก่กามสัญญาความกำหนดหมายในทางกามพยาบาทสัญญาความกำหนดหมายในทางพยาบาทและวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในทางเบียดเบียนและข้อที่10กุศลสัญญาได้แก่เนกขัมมสัญญาคือความกำหนดหมายที่ปลอดจากกามอภยาปาทะสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากพยาบาทและอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายที่ปลอดจากการเบียดเบียน Three unskillful roots, greed, hate, and delusion. Three skillful roots, non-greed, non-hate, and non-delusion. Three ways of performing bad conduct by body, speech, and mind.Three ways of performing good conduct by body, speech, and mind. Three unskillful thoughts, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful thoughts, renunciation, goodwill, and harmlessness. Three unskillful intention, sensuality,malice and cruelty. Three skillful intention, renunciation, goodwill, and harmlessness. Three unskillful perceptions, sensuality, malice, and cruelty.

อาบาธาตุวิหิงสาธาตุธาตุสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งคือกามธาตุได้แก่ธาตุคือกามภพรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพและอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพธาตุสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งคือรูปธาตุได้แก่ธาตุคือรูปภพอรูปธาตุได้แก่ธาตุคืออรูปภพและนิโรธาธาตุได้แก่ธาตุคือนิโรธข้อที่15ธาตุสามอย่างอีกนัยยะหนึ่งคือหินธาตุได้แก่ธาตุอย่างหยาบมัชฌิมธาตุได้แก่ธาตุอย่างกลางและปณีตธาตุได้แก่ธาตุอย่างประณีตข้อที่16ตัณหาสามอย่างคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาตัณหาสามอย่างอีกในย่านหนึ่งได้แก่กามตัณหาคือความอยากในกามภพรูปตัณหาความทะยานอยากในรูปภพและอรูปตัณหาคือความทะยานอยากในอรูปภพตัณหาสามอย่างอีกในย่านหนึ่งคือรูปตัณหาอรูปตัณหาและนิโรธตัณหาคือความทะยานอยากในความดับสูญข้อที่19สังโยชน์สามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรมาสอาสวะสามอย่างได้แก่อาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชา Three unskillful elements, sensuality, malice, and cruelty. Three skillful elements, renunciation, goodwill, and harmlessness. Another three elements, sensuality, form, and formlessness. Another three elements, form, formlessness,and cessation. Another three elements, lower, middle, and higher. Three cravings, for sensual pleasures, to continue existence, and to end existence. Another three cravings, sensuality, form, and formlessness. Another three cravings, form, formlessness,and cessation. Three fetters, identity view, doubt, and misrepresentation of percepts and observance. Three defilements, sensuality, desire of continual existence, and ignorance. ข้อที่21ภพสามอย่างคือกามภพได้แก่ภพที่เป็นกามาวจรรูปภพได้แก่ภพที่เป็นรูปาวจรและอรูปภพได้แก่ภพที่เป็นอรูปาวจรข้อที่22เอสนาคือการแสวงหาสามอย่างคือกามเมสนาการแสวงหากามภาเวสนาการแสวงหาภพและปรมัจจริเยสนาการแสวงหาพรหมจรรย์23ความถือตัวคือวิทา3อย่างคือถือว่าตัวเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้เสมอเขาถือว่าตัวเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขา24กาละคืออัตถาคือเวลาได้แก่อดีตกาลอนาคตกาลและปัจจุบันกาลอันตะคือส่วนสุดสามอย่างได้แก่สักกายอันตะได้แก่ส่วนสุดคือสักกายส่วนสุดคือสักกายสมุทัยและส่วนสุดคือสักกายนิโรธข้อที่26เวทนาสามอย่างได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนา27ทุกขตาสามอย่างได้แก่สภาวะทุกข์

0: ือทุกข์สภาวะทุกข์คือสังขารและสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป28ราศีคือกองได้แก่กองแห่งธรรมะที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนกองแห่งธรรมะที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและกองแห่งธรรมะที่ให้ผลไม่แน่นอนข้อที่29ความมืด3ประการได้แก่เคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอดีตการความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภอนาคตการและความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสปรารภปัจจุบันการและก็30ข้อที่พระตถาคตไม่ต้องรักษา3อย่างคือพระตถาคตทรงมีกายสมาจารคือความประพฤติชอบทางกายบริสุทธิ์ไม่ทรงมีกายทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้ด้วยตั้งใจว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้กายทุจริตของเรานี้ข้อที่2พระตถาคตนั้นมีวจีสมาจารคือความประพฤติชอบทางวาจาข้อที่3พระตถาคตทรงมีมโนสมาจารคือความประพฤติชอบทางใจที่บริสุทธิ์ไม่ทรงมีมโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งใจว่าคนอื่นอย่าได้รู้มโนทุจริตของเรานี้ Three realms of existence sensual, form and formless. Three searches for sensual pleasures, for continual existence, and for a spiritual path. Three kinds of discrimination. I am better, I am equal, and I am worse. Three periods, past, future, and present. Three extremes, identity, the origin of identity, and the cessation of identity. Three feelings, pleasure, pain, and neutral. Three forms of suffering, the suffering inherent in painful feeling, the suffering inherent in conditions, and the suffering inherent in perishing. Three heaps, inevitability regarding the wrong way, inevitability regarding the right way, and lack of inevitability. Three darkness, one is doubtful, uncertain, undecided, and lack of confidence about the past, future, and present. Three things are realized one need not to hide. The realized one's behavior by way of body, speech, and mind is pure. He has no misconduct in these three ways that need be hidden thinking. May others not know this of me. ข้อที่ 31กินจะนะคือเครื่องกังวล3ได้แก่เครื่องกังวลคือราคะเครื่องกังวลคือโทสะและเครื่องกังวลคือโมหะ32อาคีคือไฟ3อย่างได้แก่ไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะ33อาคีคือไฟ3อย่างอีกในยะ1ได้แก่ไฟคืออาหุนยบุคคลไฟคือคฤหบดีไฟคือทักขิณยบุคคล34รูปะสังขะ3ได้แก่รูปที่เห็นได้และสัมผัสได้รูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้และรูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ข้อที่35สังขาร3อย่างได้แก่ปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี อปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วและอเนชาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งอันมั่นคงไม่หวั่นไหว36บุคคล3ได้แก่เสขบุคคลอเสขบุคคลและเนวะเสขานาเสขบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่กรณี37เทระ3อย่างได้แก่เทระโดยชาติเทระโดยธรรมและเทระโดยสมมุติ38บุญญกิริยาวัตถุ3ได้แก่บุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลและบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการภาวนา39เหตุที่ใช้โจทย์3ประการคือโจทย์ด้วยการเห็นโจทย์ด้วยการได้ยินได้ฟังและโจทย์ด้วยความระแวงสงสัย40การเกิดในกามภพ3อย่างคือสัตว์ที่มีกามปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเช่นมนุษย์และเทพบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นการเกิดในกามภพอย่างที่1กรณี2สัตว์ที่เนรมิตกามคุณได้ก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตได้แล้วเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายเช่นพวกเทพชั้นนิมานรดีนี้เป็นการอุบัติขึ้นแห่งกามการเกิดในกามภพอย่างที่2และสัตว์ที่ผู้อื่นเนรมิตกามคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีเป็นต้นนี่คือการเกิดในกามภพประการที่3 Three possessions greed hate and delusion Three fires greed hate and delusion Another three fires A fire of those worthy of offeringsDedicated to the gods, a fire for householders, and a fire for those worthy of a religious donation. A threefold classification of the physical, visible and resistance, invisible and resistance, and inverse and non-resistance. Three choices, good choices,bad choices, and imperturbable choices. Three individuals, a trainee, an adept, and one who is neither a trainee nor an adept. Three seniors, a senior by birth, a senior in the teaching, and a senior by convention. Three grounds of making merit.Giving, ethical conduct, and meditation. Three grounds for accusations, what is seen, heard, and suspected. Three kinds of sensual rebirth. There are sentient beings who desire what is present. They fall under the way of presently arising sensual pleasures, namely,humans, some gods, and some beings in the underworld. That is, first kind of sensual rebirth. There are sentient beings who desire to create. Having repeatedly created, they fall under the sway of sensual pleasures, namely the gods who love to create. This is the second kind of sensual rebirth.There are sentient beings who desire what is created by another. They fall under the sway of sensual pleasures created by others, namely the gods who control the creations of others. This is the third kind of sensual rebirth. ข้อที่41การเข้าถึงความสุข3อย่างคือสัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขก็มีเช่นพวกเทพชั้นพรหมกายิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขแบบที่หนึ่งสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสรานี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สองและสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านี้ยินดีเสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุภกินนะฮะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขอย่างที่สาม Three kinds of pleasant rebirth. There are sentient beings who have repeatedly given rise to it, dwell in pleasure, namely the gods of Brahma's host. This is the first pleasant rebirth. There are sentient beings who are drenched, steeped, filled, and soaked with pleasure. Every so often, they feel inspired to exclaim, Oh, what bliss! Namely, the gods of streaming radiance. This is the second pleasant rebirth. There are sentient beings who are drenched, steeped, filled, and soaked with pleasure. Since they are thoroughly content, they experience pleasure, namely, the gods replete with glory. This is the third pleasant rebirth. ข้อที่42ปัญญาสามอย่างคือเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาอเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาและเนวะเสขานาเสขปัญญาคือปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ Three kinds of wisdom. The wisdom of a trainee, the wisdom of a adept, and the wisdom of one who is neither a trainee nor an adept. ข้อที่43ปัญญาสามนัยยะคือจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังและภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการอบรม Another three kinds of wisdom. Wisdom produced by thought, learning, and meditation.ข้อที่44อาวุธสามอย่างคือสุตตาวุธได้แก่อาวุธคือสุตตะปวิเวกาวุธอาวุธคือปวิเวกและปัญญาวุธอาวุธคือปัญญา Three weapons Learning Seclusion and Wisdom ข้อที่45อินทรีย์สามอย่างคืออินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้อินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสตาปฏิผลญาณอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว Three faculties The faculty of understanding the one's enlightenment is imminent The faculty ofenlightenment and the faculty of one who is enlightened. ข้อที่46จักษุสามอย่างคือตาเนื้อตาทิพย์และตาคือปัญญา47สิกขาสามอย่างคืออธิศีลสิกขา สิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งภาวนาสามอย่างคือกายภาวนาการอบรมกายจิตตภาวนาการอบรมจิตปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา49อนุตตริยะสามอย่างคือทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมวิมุตตานุตตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม50สมาธิสามอย่างคือสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์51สมาธิสามอย่างอีกในย่านหนึ่งคือสุญญตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่างอนิมิตตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิตอัปปนิหิตาสมาธิคือสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา Three eyes, the eye of the flesh, the eye of clairvoyance, and the eye of wisdom. Three trainings, in higher ethics, higher mind, and higher wisdom.Three kinds of development. The development of physical endurance. The development of mind. And the development of wisdom. Three unsurpassable things. Unsurpassable seeing. Unsurpassable practice. And unsurpassable freedom. Three kinds of immersion.Immersion with blessing the mind.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharmaทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี